0: Ya kita dengar ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Ya, selamat malam, Nancy.
0: Ya, selamat malam. Siapa yang aku beranau?
1: Ras Liao, teman-teman taksi.
0: Ras Liao, amat lama nak berpantuan Ras Liao, ne?
1: บ่ลำหมอกตะกะดาวตะเตนมูปันตวนละเกยเดนตามพุ่นละเกยแต่ละตะมีเนาะนี่อันนี้ได้งัดกะปันตวนนี่เต้านั่นนั่นมูอะเกยอะไกบ่ลำหมอกเดนดอกกะกินได้งัดละกะปันตวนโอเคปันตวนติไตเอาตะกะมาละปันตวนตะมีตะมีโลเต้าตะกะกินละโอเคเต้ามาละปันตวนเด้อลำหมอกตูเต้า
0: เอาเงินมันกระเด็นเป่านะเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่าเอาเนาะแม่นักกดกระเด็นเป่า Okay, mana nak bunyi pantun?
1: Pantun direk je. Si tang jarang kaki tangga jengkau lalau alai berpegai. Nak yang ke rantau nyadi payo selalu undur lalai nubai. Tempat tu jam dalam tiang tungkat tak berlebak tanah kebiang. Berkaikan uliah pukat baik pulai lalu dipanggang. Tok malas pantun bujang sini ngenang. Tok malas apa tu nanti nombor ke malas tu. Ngapang ianya tak buka kerap tu bok. Pantun kedua kerap. Tok munye bujang sini ngenang harap kedai tepan tuan berik. Tak jahit je. Ambil ambil tu tak empat barisnya.
0: Nama.
1: Yang dia subok au subok ni bakal tengok ada penyangkai dia.
0: Ana alah lang lah.
1: Au dia mana ada entu nemu. Tu mau pagi ini urun ke kebun. Hujan ya lo mai celukai. Nda entu nemu ke balas pantun. Bakal prau nadai penyangkai.
0: Iya.
1: Ya ya ni si.
0: Iya.
1: Arab segerai selalu.
0: Terima kasih lo selalu. Okey.
1: Sama-sama.
0: Iya. Si kau hari orang ke pandi mak bapa pantun ya. Kelimpah hari apa kilat si kau ke Los Liao pun si kau ke nemu nguna.